ตับยักปันไอ้ยักก็มาดังมนุงประยำพิเศษดันบตุมวะตะกังตนรตุบวะตุจูวะปุลวะสมิลันเบลเลกเลียนอุจันบกอบรายมันสะมาดังกบังลมอกปุจวะโอคสามไปวะระนาวกรอกรอกบะดาวันบกอกุสวนกังงันกสลาบวันบุกเกาะโวสาดปะปะกะกะตาวดาขนาะบุยังบุลาะนิตกบาลุมะนิตกาบนาะปะสังอลมัยยบารุดัตไตดาตันยวงยุรวงยุรวดบะกาบุญ

เรียกตะเบียงกี่บอกเอาหนูกูมังดารองันตอกไอปดอกตะกรำปอกอรวงงายะไลโอหนุมัสและตัวมันนี้ไว้เนียงอุติตามปิล

ยารามิตวนาชิติตุตุดาสัมปลิปดีงานิบวงรตามุดะบาลิอริมะ

ตบาจะไหลเอตะกวดกะไปสาจึงกะจึงกวงนะโอ้ยะไหลไปสาจึงกะจึงกวงตาสิดีดาจะเรงตุนยวะงาอุจวงมูลิยะกะเมกามิยะ